หลังซอนึงเลสิวังเนี่ยยองพุทธจาเบอร์สิวังเซอก็เลยยานาสิวังเซอ